ไอ้ขานี่มูวะละปะยุดอะกุกะลีไปอัมบุกนานูอุคาบะยุดกะไหหินูดันอะกุปิมีมันลังนี่มุชะอะซะอารันตุกานี่กุอะกุอินไดลาบิงมัตตูอุนอุนชะไมนะกะอิงุอิมุปังลูอุนปันดังลิดไดกุนอิมุโกงะบัลดิบารันอิลุอุมกุนะลังอุนยะอันตะนันปะคะชะกีปะกะปะอิชะกุนกะหิมตังอิโกมะลังอะกุอินไดดุงะดุลาอันไมอะลาวราอุยะอินไดอิกาวมะมาไฮสาดิฮาลันกุงกุมังอิมุงอิชะลิกวายสุติอันกุอิกาวอินไดชวายลิปุลีปอนอังกุมะกุปุลุสกะยุดกินิกิโนอุนปิชันติกุลังนะอะกุนดิกุนปะกุฮุนอังกิกะอิบังกุอิกาวอิกาวรังยุดบูชามาลูอิกา